0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, की थोड़ा नहीं करना हुई बिरबनो। हेलो हेलो
1: आई यू नो सिंगर एंड पीस फॉर द गी इमाम एंड सुनाने
0: होय इमा कम दो बिरी इमा
1: ए वी मोय की थोड़ा गे आई तारन में बा
0: होय द इमा बो हकचांग दिया ना ये क्या बिते नुगाई बिरी
1: ओ नारम ही अरे खाले हेली थी
0: हाँ यम नुगाई रिया ना एक फादर ना कोई थोरम सुता भी बा नसी दिकारम बो आफम थम बिगनी मा हाय बियो
1: नसी दी ना थवाई नुगाई थी आपको ये तो बजिंग की जो 19 में जन लाख से इमाम तब तक हम दे बजु है मामा ने तो दी ना वो ने तो दी कल कल ने तो दी हम कल में बा अरु जाओ फंगम नी अदो तुझे की छोला बनी ना ฮัลโหลเอาตาซิตาซิไฮบิโอมาอะดิมาอิจาซิอะทอบอยจาซิมีมะคันดาอือฮึมานะดิกุกะมุงิโยมันจะบะมะตุงดะชูอะทออะทอบัวทอบีมะมีปีมากีอะทอบัวทอบีมะยามะมะเลยดิอือฮึอะกุยมีฮันนะบะยาดิ
0: ไอ้ดิซิมีนายวะคันดะเลยซิฮอยๆอีมานะจัดปีบังงามดรบสุอีมากีอีจาซิงอีชูซิงมายามะมะนะจัดตะนะมายามดิมะพัมดะอีคอยเฮกะเลกะตะมีบะซินะเปนทอกมินะตะนะดุกะอีคอยนะซูคะระอะดุมอีคอยกิปุกนิงดะนิงจะบะอะซิมะฮอยอะซิดะกิเฮนบะไลตระไฮจะบะตะเรอะดุกะมะทังมะทังอีมากีมะปาริมะมอมเกยามะสุทอกละคินิยะดะอีมาวะฟัมซินะลุยบิระบะ
1: ไม่ยามดูเอาอย่าไปดูเวลเซนโนไอยูคราอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยยี่โม่ไม่ยามนึกมาตุ้ยจุดเอวอาจจะมันยิ่งพันยิ่งถล่มตัวบิดว่าไม่ยามพูดเนาะคุชูทางเจริอันนั้นอีกชิ้นหนึ่งสั่งว่าไม่ยามเลยด้าไม่ยามมีเสียบตัวบุ้งบุ้งดูอันนั้นให้เจริเฮ้ยเฮ้ยยามน้องไอเจ
0: คุยพูดตัวบีรักตนะสรุปยาบีรักไปมาบุษถากเจรีคุยมาตุ้งดัสเฮนเฮนปังกันกันดนะอีมานะสรุปยาบีรักโคดูกะอีมานะจัดปีนิ่งยิบายอบีนิ่งยิบมาพัมคุดิ้งมากยาวบังกัมบิโอให้ในคุยยากระสวานิมฟัลกิไม่เคยที่สุดทำเจรีอะดูดีมาทั้งดามุกซูเทงนะสีมามาทั้งกิโคลร์มามุกไงมินะสี
1: โอ้ยทักเจรีย
0: ำน้องไอเจรีตารามน้องเจรี

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Tabibra.
2: ใช่เจ้าคือที่ข้างตัวที่ข้างตัวที่

0: ngaikhutaki sigithoram tavire akasman imphal hauziga muglan thokchari sumang lila ngaizerak punumit lila sigi anisubasaru lila sanaviriba sangai artist association gi lila kangbu
1: 啊，侬把人侬皮的，侬搞。侬瞅了谁啊？这一家出来。耶！哎，你弄那啥都嘛，都那框框嘛个，一家了吧，还吧？
2: 没稀罕的，你们。
1: 能吵能怪，又还对谁？能拉能啃个侬？啊，我现在装朋友，他把俺都为么你把个来的给侬些的鬼都不晓得，俺俺我的来的人呢？啊，那可不单啥的，俺都不要的命呢么？能吵能搞，但现在谁能让俺那啥能出多样，并不挨个的呢？你等结婚，你起码等给等挨咯。我吵能搞。
3: 来，
1: 能个是个哪能坑不？啊？
3: 哎，谁让我坑了不？康爷不我，能拿哪方面呢？
1: 哎，
3: 这里有你不是不？哎，哪个哪个？哎，你这弄不？能晒的还有没得不给呢？哎，你们先躺着，我一讲白应该呢。哎，能喊多了？哎，
1: 啊，
3: 都没弄的。
1: 能搞脱了不？我俺们的秘密是可以，我俺们的不搞。都没弄的不？哎，就跑就跑得了，是你不？
3: 马上该做了，那个呢，当面把一些，哎，把你看看是他不要不他，我们懂的呢。嗯，
1: 哎，就是他，我们这些过一些，可以拿出来，什么现在的research store的，doctor那个都放个给那，就是俺们跟那research store这里没有没你搞。哈哈，哦，那个银行那些，
3: 能就躺大给我们的research store里面，你帮我们来吧。
1: 哎，躺大我们这些过一些，我们的research想跟到里没有没你呢。
3: 哦，是的，
1: 哎，把你们弄过去的，给你们看到有没有呢？哎，哎妈。
3: คุ้มใจเสียยี่ยาวฉันเลยถึงไงเด็กก็ได้เด็กเป็นสกัดดิชิตตัวนู้นมาบูไลจีบุ้ยมาชิบุ้ยว่าตัวนู้นมาหนึ่งเรียวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็ตัวนู้นมาหนึ่งเรียวันนี้นั่งกี่ตัวก็นั่งกี่ตัวก็ได้เดี๋ยวเรียบุ้ยนั่งกี่ตัวไอ้ข้ามาจีดีรู้เทเลอร์กปะก็ดีนี่มั้งชิบุ้ยยามันทุกคนนี่มันเดี๋ยวไอ้ข้างยาเทเลอร์ส่วนใหญ่เราไม่ได้กี่ตัวไอ้คนก็ว่ามันทับจังกว่าจังกว่านั่งที่เช่นนู้นไม่ไหวเยอะเลยเ
1: Manipuda dina tiko. Manipuda pandal eba mai tei tarib ka sari khunpak mai tei chao grab khunpak to.
2: Hoine hoine.
1: Mande dai na Diwali khaw lagaw khaw me jing to. Khuchin phi manung se mai thamak em je thamak thin to ga na. Em tamma tamma sen tap tai khoma bu pani ko.
2: Oh nang je.
1: Taron taron ko kan dei. Mo hapsang ko hapsang ko hapsang ko
2: kan. Ai jin dien phaw ri nang je.
1: E bu phuna ja ga dine evidence le phum phuna jine.
2: Kan ri nu mosi bu.
1: Sidai nang tap tai phudal la ni. Na na cheli cheli chala swai ta kanam ho dur me na. Nang na phuram ne mung tam chala ni. Puna jarga di mo mi ga je fangi ngala evidence le mo puna ji
2: kan tor ko nang na pa mi je ibani puna ji harga di mayam khang na puna ji sin ni
1: nang no mi sam pa ga ne usi do mam ro ha zo ro ro ji na nang no mi maru ga to ai thang je chap chap ka thalo ro ji
2: ka bi
1: ka thalo ra bana ka thalo ra ba chap thale ka